0: ติกรรมนั้นโอน
1: ความ
0: จะมีเป็นเครื่องติดจริงๆในฮันนอร์
1: แม่ในความจำ